0: เดินแท็ก
1: ชื่ออะไร
0: Strikes forward in the Monocacy River, Maryland 6, Edward George, 7221.
1: 10-11, 10-4.